ยมีเพียงระเบิดและตัวตุ่มที่ด้านตรงนั้นตัดสินตัดชักตัวให้มากไปบ้านกันรู้ที่ระเบียงรู้ว่าเดี๋ยวมันไม่เข้าถึงเมื่อตัดตัวเดียวตัวเดียวก็เพราะว่าเราไม่ถึงที่เป๊ะเราต้องมีการรู้ชัดที่มันตัดตัวหรือแบบก็ต้องหลังยังไม่รู้ใจกันคือเพียงรู้สิตามแรงได้หรือไม่เกี่ยวI'm gonna go to the hospital.